ไอ้นี่มูวะละปะยุดอะกุกะลีไปอัมบุกนานูอุคาบะยุดกะไฮฮินูดันอะกุปิมีมันลังนี่มุชะอะซะอะรันตุกานี่กุอะกุอินไดลาบิมมะตูโอ